มาตั้งความเมตตาไงเปรี้ยคุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาในงานคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาตีคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์โอเคอีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เนย์แบงก์เนย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chaku bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai aage dake au talno betal ma hider phir dukha paiela ni jhusi aw ye phone number 015547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good

0: าทางมันไม่ได้ไงไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็สิบยันชดใช้ไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ต่อไปจะต้องยาวดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาเนี่ยงงคุณทำไม่ได้คุณน้ำหมดแล้วทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้สิบยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกเองแสงสวัสดามาบิ๊กรีเตย์อาเอร์บบนาวเนEnglish language kakchaku bin vyavastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpur do internet pani jodincha thau
1: ama ma kai lage dake
0: aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhushi aw ye phone number 0215547787 9842531 ha bhayo a good very good very good